0: hani khamani tawte bukjang hain khrang panda paimani yagulo hani kibli febiga nang bai kok sana bagai tinani chal kamani pando salgan gando ang chimun chakong saitang lamen nang bai tokhatai chimu chini borok ni bisingu na abo belai khen nukugo sang tokhatai chimu kno belai ke phunuk laimani kalayo on bagai phaidi sang abonu khiblani bai ke kaham karang ke tong mela abon nai lenge inge kacha kok dunai jengna hello phun kaham
1: นี่นี่ทักกะหำตองเกนี่นอกกะหำเนี่ยนี่นี่นอกนี่นี่ทักเนาะที่วันนั้นน่ะก็บุญนี้บ่ได้วันสึกกันเกตอตําบ่ไคในนี่นี่นอกนี่บ่ได้วันสึกนั้นน่ะก็นี่นี่ทักกะหำตองเกนี่นอกกะหำเนี่ยนี่นี่นอกนี่นี่ทักเนาะที่วันนั้นน่ะก็บุญนี้บ่ได้วันสึกกันเกนี่ไลฟ์นั้นเนาะตองไปทางใดจ้ะเฮ้ดาอืมนะบุญนี้บ่ได้นี่นี่นอกนี่นี่ทักนั้นน่ะมาวันสึกได้ซึ่งนี่บ่ได้วันสึกทางกันเกนี่ทักเนาะหำอย่างไหนให้เดียวบุญนี้พอสนอร ในหนุ่มผู้หญิงบ้านวันที่ต้องค่ะเป็นนี่นี่นอกใครพบใครนี่ต้องใครนี่ภายในในสุดแดงแก่มีจีนอะไรจะมุ่งมีจีนน้ำมันออกให้แต่นะเจ้าผู้หญิงบ้านก็เนาะมีจีนนอกคุ้มนอกกระหังนั่นนั่งวันนี้ถ้ากระหังนั่นนั่งออกไปให้เจ้าท่านนี่ที่นี่นอกนุ่งก็ไปให้เจ้าไล่กระหังก็ท่านไล่ไปที่สุ่มจะต้องกระหังก็ที่นี่นอกคู่กระหังก็ทางมันน้ำบ้านก็สุ่มวันสุดไปผู้หญิงบ้านก็จะวันสุดตั้งมุ่งใครเนี่ยให้ดีป่ะอาวุธตอนนี้ไล่ตอนนี้ตัวบุญบาร์กีวันสกายเจ้ามีจีนไล่ตัวน้องตรงไหนจ้ะกับบุญบาร์กีวันสกายถึงชุดที่นี่น้องบุญบาร์กีมีจีนวันสกายมีจีนทักมีจีนน้องอับนั่นจีนมีจีนวันสกายบาร์กีกำลังไปทำอะไรเนี่ยบุญนั่นถึงกำลังไปนั่นเองทักเก้บุญเวชถึงจังไรนุ่งตัวบุญบาร์กีกำลังไปกันนี่น้องคอยจะภายในตัวน้องแก่มีจีนน้องมีจีนไล่จีนมันนะก็เท่ากับตรงว่ามีจีนมีจีนกบาร์ล์ยี่จีนก็พัลล์ที่ชิมตองมันนี่อาบุนยี่จีนุกยาพี่อาบบุยชินุกนัยให้เด็กบักไก่เสกไก่เสกตองโก้ก็เด็กคนนกพายุที่พอเลยมั้งแกอาบุให้ดอกกุญแจตัวเจ้าหน้าที่ไปยาดาระให้ตาแกอ่างตุ้มชัดในดาระ
0: ดาระ
1: ของ
0: ก้าอังจีนชักคนนกแกสามานี่จีนี่เจ้าบ่รอกน้องกิชาทิปสมันชั่วโม่เอ็กซ์ตรีนัยจี

0: นาบาตันบริบบอลันยาบาตามนี่บริอังสองอังเกรย์ฮันนี่ธนาบาเฮดบาเอาหมดบุญเนื้อโน้ยบุญเนื้อชิวมันก็มีที่ทักทักบ่วันชงนานังอังบุษเออร์ติจองอังบุษเออร์ติเกรย์เอาหมดวันชงนานังเฮดดาระมันก็เอียบุนอังฐานมุสงมาข้าวบุนอซึ่งบุญเนื้อบอลันยาก็เยอะอังสองอังกันอังไรชิไรอันนี้แต่ต้องนำมาในจังหวะเอามาให้คนนี้คนนี้บินอซึ่งชาติในเอาหมดบุญเนื้อชาติยังนุ่งในต้องนะแค่ด่าเยสีในนุ่งในเยสีในนุ่งในเยไทยนั่นในอังตองโอดอังตองโอออกมาอังนู้นไทยนั่นในแค่ด้วยด่าละ
1: อ
0: ังบ้าเจ็บตองตั้งในอังบ้าเจ็บซาตั้งในอังบ้าเจ็บหินตั้งในเอามาอังนู้นไทยนั่นนู้นตั้งตามีบอลอะไรบ้างนะ
1: อ
0: ังเยตองมันนี่อาศึกันเอาบุญตองมันนี่สามันนี่นู้นไปซึ่งอาศึกันเอาตองขังละสานะจ้าบุญกระรึงตกกระบังมันตกมาละเฮ็ดบ่ะจ้าละบาดเจ็บตองในบาดเจ็บตาในเอามาตกกระรึงมีแค่กันหนอสังชีไหลอยู่บาดเจ็บตาตองในบาดเจ็บตองตาในยาวบ่หน่างฐานน้ำมันส่งตาโลกร้องเนาะ
1: ม
0: ันก็ซึ่งตองงูหันในอ่านตอนนั้นหนอสังหายเนาะทักเนาะร่างกระริบชิลียาตองมันในบชิลียาอ่านตอนนั้นหนอบ่ละเลยมันนิสัยอ่ะตาก็ซึ่งตาแค่บินีลิมิตจอระตองโอ้เฮ็ดบ่ดาราซึ่งยาชิยากระทานาปูกามสงนาเจ้าก็สมมุติทางก็แกร่างเราชมิชาตาลังก็กบักสะบักสะกบังตาลังก็อมตะอมงละแกกบังตาลังในดอกก็ทักนบ่ไหลมันอานี่ร่างตองโอ้อมหายให้มันแกยาบ่นซึ่งรักสะบักสะนุกะก็สายกิริเราบ่หนิมันก็บ่ละสายกิริกระอมหายเราบ่หนิรักสะบ่ไหลเด้ออังสายกิริกิริทานะเสอังบ่ละจองดาราเอามาให้บงบลาให้ด้วยดาราบอกเลยมันนู่นก็โอเคยาบุนอสึงไอ้เจสึงจอดโน่สมานก็สึงนู่นขันภาษาไหนจะสึงจอดโน่ที่ในฮาสักเอาตรงไหนจอดโน่สึงสมานกูน่าจะว่าบอกเลยยังไงก็เอามาให้กูนู่นดีนักเลยสึงจอดโน่สมานเอามาจะวันสมานนี่ยินบุคค่ะยินดีนะใช่มั้ยน้อง
1: ได้
0: ดาราการสึงใช่ไหมทางลูกหลงน่าเสียเป็นเมสิสิชินทำไปดารานะพุ่ง
1: বেলেগ না হাম্বাই আনি খাবি ডাউটি বুকচং চিনি কম কক সালেও তি তিনি নিয় সাল বহানি টেকেছা কিছিছা চিনি দফানি যে কেছে কেরেং ওই ধমানি আবরণ তিনি কিছা কক সালে মানে নংবাই আংবাই একচুয়ালি চিং ওয়ান শুনা নাঙ্গো ফুনি ও সালকাসাং জরো নংবাই আংবাই অবন কক সাই টং টেকেছা কউ দুনাই জাগি না ফুন কাহাম您可能看来呀，啊，你看不你到底不想，但是高度看来哪个呢 ？Hello。
2: 大龙哥，大龙兄弟，你好，大龙。
1: 是的。
2: 俺在广州那边做销售的。
1: 是的。
2: 今年这大龙兄弟高级高吧，还是多个台式嘛？多个台式嘛，弄到我们这个大龙，大龙兄弟玩出来那。신이벌어라고이제만화땀지난이제차가차가니까별아이쯤에완투자고만화땅에한말라하자고고이쯤은벌어롱는그별아이쯤에터보이시고만화땅에한말라양이차가차가그별아이쯤은벌어롱는만화땀지난한점목판으로가한점목판으로가지고는그리고양어땀지난더롱는별아이쯤에포방으로오염하지로동네동네양차가차가그미치게뭐가타지뭐한가한그동그냥你信我，可是你当没当？我们那俺可当那么重哦，他找我到个他是忙么海？你信我是在些到个他是忙不当那啷个嘛？他找人家家里，你信我在种，我了么了了那啷个？我们不跟那俺，也他找我没当么海？你信我决定哦，到个他是忙海一种行业，心里不落落。原来跟那王处长来，原来跟那马那么个同事干么来着？他跟乔文道。
1: 哪的？আনি খামানি দাউটি বুকসং হানখনা জং উজ্জন্তি ফনি কবরক পান্ডা সারজা পয়েন্ট মেগা হার্টস তিন অসার আংকিশা চিকুনচা কোন সাইট অন মানে জরাতে কিশা তংখু আর জরানি বিশিংন নুময়াং কক চালাইনি কক চালাইন বিশিংতে বাহিকে সিন কিশা চিনি কেসে করেন টংমানি চিনি বড়ক নি জানাই মানে আবরন সং কাম করেন কত লাং থাং মলাই আউন নাইলে নাই ভাজি একচুয়ালি চিকুনচা কক নো হাইপানো চিনি নাইমানি হিঙ্গাঙ্গে চিনি পান্ডানি চিং নাইমানি হিঙ্গাঙ্গে

0: สวัสดีค่ะกลุ่มตุ้งยาสักในชาวตองฮัลโหล
1: ฮัลโหลอีบายฟุงกะฮัม
0: ฟุงกะฮัมนนท์บอสินิมงลีกาได้ทราบบังค่ะ
1: บายอันนี้ใครปริยังกาเดบม
0: าดอเบลัยขึ้นเอาฮัมบายกลุ่มตุ้งติกรึงมาบากิงเกย์ดอนี่นิสิจักกลบรอกตองค่ะใครบ้านังไซมาเนาะ
1: กลบดอไคซ่ากลบดอหินจุไนบุนตองมาชะตอง
0: โดนาริมาดอ
1: พอก
0: ลอบได้อันที่จะมาพูดกันเลยด้วยด้วยก็ครีเบลัยขึ้นเอาฮัมไปก็ตุกติกรึงมาบางเกอเอามังค่ะบุกุกปริยังค่ะก็กลอบตัวอาตมชาชานันีก็รำมัธรกพนังลีมานอจระจระรักก็งั้นก็อวันนี้บางเกงั้นก็ซึ่งรู้จักมึงขนาดไรเนาะตรงไรอ่ะงั้นก็นรกพอขนาดตรงดีแต่โลกตรงดีปันตาไปชักจระขนาดตัวรู้จักมึง

ขณะตกขนังปันดาวขณะตกรถจับมุงนกซึ่งขณะไล่ตรงงูเก็บไฟดีหัวจระวะให้หนูให้รถจับมุงซึ่งขณะไล่ในเบลัยหนูขณะตกรถจับมุงนกบ่ให้หนูขณะตกจากไปขณะตรงดีหลงในตรงดีข้าคลายเอาจุดหนูรถจับมุงขณะไว้เอ็นจีเคนะ